นาดาไทยแท็สเอาแนวทางเอาแม็กซ์โบนักนัดชิมาไม่นี่แม็กซ์โอ้ฮัสซ่าชิคิชมาโอ้ซึ่งเลตส์โก้แม็กซ์โบที่ฮิลล์กันละปูระเบิดคาร์ลเอสโก้20 ก็จะไหนนี่โก้นิวเด็กสุดมันจะชอบเพลงพอย